0: 99.9 FM.
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นยังไงเนาะวันนี้เข้ามาห้องทรงโอ้มีหลายอันหลายแนวปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บหยบหยบหยับหยับบ่ว่ารายการวิทยุของพวกเขากับพญายามเนาะซอกจัดสรรหันษาอันนี้ดีๆมาว่ามาลมกับสู่ท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเป็นจังใดแล้วก็จังค่อยให้ติดต่อติดตามเนาะมื้อนี้เฮาสิให้ฟังเพลงฟังล้ําหลายๆก่อนจะไปเว้าเรื่องราวอื่นๆจ้ะ

แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพ 99.9 FM เนาะท่านฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเท่าวันอาทิตย์10:52 น.ท่านฟังที่เคารพวันนี้ครับพระเจ้าผู้เดียวมาห้องทรงนกแลนปบพุ่นปบพี่แต่ก็บ่เป็นหยังเนาะอย่าลืมมื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ทีมงานเฮาได้บอกได้ข่าวให้ฮู้จักเนาะว่าอยู่ทั้งวัดพระยอดแก้วธรรมยานารามมื้อนี้แม่นสโมสรสายใจลาวใต้เนาะความฮักแพงสามัคคีเพิ่นได้จัดกองบุญจัดกองบุญอันนึงเนาะเพื่ออุทิศหาผู้อาวุโสหรือว่าสมาชิกหรือว่าหลายๆท่านผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะสโมสรสายใจลาวใต้เนาะมีไผเพิ่นก็ได้เก็บกรรมมาเพราะว่าสร้างตั้งสโมสรสายใจลาวใต้มานี่30ปีแล้วแล้วก็บ่เคยได้เฮ็ดงานแบบนี้ว่าซั่นซะเนาะถ้าหากว่ามีการงานสังสรรค์มีหยังเฮาก็ได้ไปเซาคลับเซาสถานที่บนอื่นเฮ็ดวิธีหาวิธีมวลซื่นว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าเทื่อนี้เพิ่นเฮ็ดพิเศษเพิ่นก็เฮ็ดกองบุญกองทานอยู่วัดตักบาตรหยาดน้ําปัจจุบันนี้เพิ่นคือสิกําลังตักบาตรเนาะ 10:15 น. 17 นาทีแล้วตอนนี้เนาะถ้าหากท่านผู้ใดบ่ได้ไปทางใดเนาะมีเวลาก็ไปแวะเยี่ยมไปแวะทําบุญตักบาตรหรือว่าโมทนาศีลกินทานอีหยังร่วมกันเพิ่นว่าอันนี้มันเฮ็ดเบิดทุกคนแล้วก็มีหลายคนถามขึ้นมาหันว่าผู้อื่นได้ไปได้บ่อันนี้ไปได้แน่นอนนะบ่ว่าแม่นไผโดยเฉพาะชุมชนลาวชาวพุทธหรือว่าบ่แม่นชาวพุทธก็มีสิทธิ์ไปได้เนาะเรื่องอาหารการกินนั้นบ่ให้เว้าแหละเรื่องนี้เนาะบ่ให้เว้ามีหลายภาษาลาวคั่นว่าบ่ให้เว้าคั่นบ่ให้เว้าจังสิเข้าใจจังได๋เนาะแต่ว่าเฮาฮู้อยู่ว่าเพิ่นได้จัดสรรมาผู้ใดก็เอาอกเอาใจซอยกันเนาะบ่ว่าประเภทของหวานของข้าวบ่ข้าวบ่ว่าข้าวเหนียวข้าวต้มข้าวเจ้าประเภทมีประเภทอีหยังมีเบิดเนาะอยากให้ไปเบิ่งเองเนาะอยากให้ไปเบิ่งเองว่าอยู่วัดท่านไปเฮ็ดหยังแดแล้วมีหยังแดมีหลายคนปานใดอยู่หั่นเนาะแล้วก็สรุปแล้วมันอยากให้ไปเนาะอยากให้ไปเบิ่งแทนที่เฮาสิเว้าสิฟังเนาะแล้วก็อีกมีหลายอันหลายแนวอยู่ท่านจะเห็นอยู่หั่นอ่ะตอนนี้ฟังเพลงมวลเรามาจับความอารมณ์กันตอนเรื่องว่าเฮาจะว่าสุขกัน 99.9

จ้าแม่แล้วท่านฟังที่เคารพท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. 99.9 FM โอ้ยอ่อนซอนเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงข้าพเจ้าเว้าแล้วลำลาวเพลงลาวผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ไสฟังแล้วม่วนอ่อนซอนใจภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลอ่อนส้อยละเอียดเนาะอย่าสู้ใส่ภาษาลาวไปเป็นคำหยาบใส่แต่เป็นคำม่วนๆคือจังพยาบ่กับก่อนบ่เว้าอื้อเนาะเฮาะโมเว้าเข้าใจนะข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านคือจะรู้จักว่าข้าพเจ้าจุดประสงค์ว่าอยากเว้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนาะนอกจากว่าเรื่องภาษานี่ฮะก็เคยเบิ่งคลิปเพิ่นเอาออกมาให้เบิ่งอยู่ในโซเชียลมีเดียบ่ Facebook บ่มีหยังหั่นเพิ่นก็เว้าแม้แต่คนยุโรปคนต่างชาติเพิ่นก็เฮียนภาษาลาวเว้าก็เข้าใจก็แม่นอยู่เสียงที่ตรงที่เต็งที่นงที่นิ่งน้อยนึงเนาะขนาดเว้าใหม่เด้คันว่าอยู่โดดๆน่ะแน่นอนกันนี้มันขึ้นกับความลึงเคยก็บ่เว้าบ่ว่าหยังคือกันกับเรื่องลูกหลานเนาะการทําการเฮียนเพิ่นเฮียนวีซ่าเฮียนเอาต้นสบับของมันเนาะแต่ละวีซ่าชีพที่เพิ่นไปเฮียนเอามานั่นบ่หมายความว่าเพิ่นจะเฮ็ดได้โลดบ่แม่นหมายความว่าเพิ่นจะปฏิบัติตามที่เขาเจ้าเว้าหันได้โลดเฮาต้องได้ไปทดลองเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ทำตัวปฏิบัติเฮ็ดตามที่เพิ่นบอกกันว่าซั่นซะหมายความว่าให้เกิดความสำนิสำนานหรือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เฮาเฮียนมานะอันนี้เว้าเรื่องผู้เฮียนเดียวอีกซื่อๆเด้นอกจากนั้นง่ายยากซ้ำใดเว้าเรื่องผู้เฮียนวิชาเดียวบัดนี้คันผู้หลายๆคนเฮียนหลายแผนกและเฮียนหลายวิชาเด้เนาะเพิ่นก็ต้องได้สวยเพิ่นก็ต้องได้ใส่เอามาหับใส่อันสิ่งที่เพิ่นเรียนมาอันนี้ก็เว้านั่นหมายความว่าจะเอามาใส่บาทเดียวกันบ่ได้อีกต้องได้ใส่คนละเทื่อใส่คนละสถานที่ใส่ล้นใส่คนละเวียกงานเนาะอันนั้นแม่เว้าเรื่องการเรียนสะอ่อนลูกหลานผู้เพิ่นเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเนาะเพิ่นไปทําไปเรียนมีอนาคตก็ขึ้นกับว่าอันน่ะมีว่าจังได๋ก็มีซองวางหั่นนะมีกฎบังคับพุ่นแหละคือจังอยู่ออสเตรเลียนี่ฮอดอายุ5ปีต้องไปเรียนนั่น6ปีต้องไปเข้าโรงเรียนนั่นประถมฮอด12ปีจะต้องไปเข้ามัธยมอีหยังก็ว่ากันไปเนาะหลังจากนั้นก็แม่นเข้ายูนิเวอร์ซิตี้ได้ปริญญาเอกปริญญาโทเพิ่นมีกฎระเบียบของเพิ่นไว้แนวนั้นเฮามาอยู่นี่40 50ปีแล้วก็ฮู้เนาะ40 50ปีนี่ก็เว้าเรื่องอายุนี่มันก็ค่อยใจเด้ถือว่าค่อนคนไปแล้วว่าซั่นซะ5 60ปีนี่ฮะ50กว่าปี60กว่าปีก็แม่นอันมีก็นั่นล่ะเด้เข้าไปสู่สิบำนาญแล้วสิไปอันบำนาญแล้วว่าซั่นซะ

แมนแล้ว 99.9 FM ท่านผู้ฟังที่เคารพจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงม่วนๆเนาะเพลงลาวฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนใจบ้าคันอยู่เฮือนนี่นอนฟังคนเดียวพอพบตุ้มโดยเฉพาะอากาศหนาวๆจังซี่เนาะคือสิมีแหงเผลอๆรับไป 1-2 ชั่วโมงพุ่นเด้เนาะ เอาเว้าเรื่องนอนเนาะอายุเกินคนแล้วนี่บ่เว้าคนอื่นคนไกลข้าพเจ้าเองเนาะเว้าให้ฟังก็ได้อายุ70ละเดี๋ยวนี้70บ่แม่น71ละ71ปลายละเนาะ71ปลายนอน 2-3 ชั่วโมงนึงอิ่มท่านฟังที่เคารพแต่ว่ายังดีอยู่บนว่านอนได้กินได้ไปได้ลุกเองได้นั่งเองได้นะความหมายเนาะหลายๆคนก็คือสิเริ่มเฮียนฮู้นเรื่องนี้ยังไปเองขับรถขับลาได้ว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าก็หลายคนอายุขั้นนี้ยากเด้เรื่องสุขภาพเนาะก็ขึ้นกับอยู่กับพยาธิตัวเองอีกคําว่าเรื่องสุขภาพนะขึ้นกับพยาธิตัวเองหลายคนก็มีหลายอันบ่ว่าหูตาดังปากแขนขาอันนอกจากนี้ก็ยังมีทางไหนอีกตับไตใส่พุงก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เว้าเรื่องเก็บเรื่องเปลี่ยนกันเว้ามาแล้วมันก็ใจค่อยเนาะก็เห็นหลายคนก็ไปเยี่ยมหลายคนถามหลายคนสรุปแล้วเว้าง่ายๆตอนนี้คันบ่เห็นหน้ากันดนมันก็ใจค่อยเด้เนาะโดยเฉพาะหมู่ฮักหมู่แพงกันเว้ามาถึงจุดนี้ก็ลืมก็บ่แม่นลืมก็อดที่ว่าคิดถึงยาลุงบ่ได้เนาะยาลุงนวลยาลุงนวลมณีวงศ์ผู้ใดก็ฮู้จักเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ทรงสการเพิ่นไปมือวันเสาร์ผ่านมานี่เมื่อวานนี่เนาะเพิ่นก็โอ้เพิ่นกับเข้าอยู่นึกซิโฮมาดนเติบแล้วเพิ่นก็มาพักฟื้นอยู่เฮือนอยู่บ้านก็ได้ไปเยี่ยมไปยามเนาะหลังจากนั้นแล้วเพิ่นก็จากพวกเฮาไปก็จากพวกเฮาไปแล้วก็ลูกเต้าก็ว่าจังได๋เศร้าโศกน่ะขึ้นฮอดขึ้นถึงบ่ว่าผู้ใดล่ะที่ว่าเว้านี่แม่นเพิ่นจากหากระทรวงสการเมื่อวานนี้เนาะท่านนวลมณีวงศ์ก็ดังที่เฮาฮู้จักแล้วเนาะระเบียบอยู่บ้านนี้เฮาเป็นจังได๋เนาะมีการล้มการเจ็บการตายก็ได้เมียนคาบทรงสการกันเป็นต้องเฮ็ดบ่แม่นธรรมดาล่ะนี่เรื่องนี้มันต้องเฮ็ดฉะนั้นก็จังว่าให้พยายามรักษาสุขภาพให้พยายามเฮ็ดอันใดให้ดีที่สุดเนาะคันเว้าถึงเรื่องกฎระเบียบหลักการคันสิเว้าอยู่นี่เนาะอันใดก็มีเรื่องเกี้ยเรื่องสอเนาะเว้าตัวอย่างเนาะตัวอย่างคือจังว่าเจ้าอายุเท่าแก่ปานนี้แล้วเจ้าได้เฮ็ดหยังไว้บ่ค้ำประกันหยังได้บ่สําหรับสําหรับผู้ที่ว่าบ่มีเงินบ่มีค้ำอยู่ในธนาคารหรือว่าเงินฝากอีหยังไว้หลายเด้คันสมมุติว่าเป็นหยังมาสิเฮ็ดจังได๋ลูกเต้าได้เบิ่งบ่ลูกเต้าเขามีเวลาให้เฮาบ่พี่น้องเด้นะพี่น้องบ่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลว่าจังได๋อันนี้เรื่องนี้ต้องได้เตรียมครับพระเจ้าคือว่าทุกคนต้องพยายามเตรียมไว้หลายคนก็มักบ่คือกันอีกได้เป็นหยังคือว่าซั่นเรื่องว่ามักบ่คือกันคือครับพระเจ้าก็มักไปมักมาเนาะขับรถไปส่งคนสนามบินไปส่งกรุ๊ปไปส่งพวกท่องเที่ยวไปส่งพวกผู้สูงอายุไปเที่ยวเนาะแล้วพร้อมกันนี่ยังได้พาคณะผู้สูงอายุอันนี้บ่แม่นกลุ่มคนลาวเฮาแม่นกลุ่มคนชาติอื่นเนาะเพิ่นเว้ากันเพิ่นว่าเพิ่นจะแจ้งเพิ่นเฮ็ดเองความหมายครับพระเจ้าอยากเว้าว่ามีหลายๆคนเพิ่นได้วางแผนอนาคตของเพิ่นไว้ถ้าหากว่าเฮาหักได้เจ็บได้ป่วยล้มหายตายจากไปสิเฮ็ดจังได๋สิจัดการรายการของเฮาเองเป็นแบบใดแล้วสิไปอยู่ไสเนาะข้าพเจ้าได้เคยพากรุ๊ปเพิ่นไปพุ่นล่ะเลาะแถวซีเมทรีลีบอนปาซ่าว่าซั่นซะเนาะบ่ว่าอยู่อันพายกรอบบ่ว่าอยู่พิมโบหรือว่านอร์ทไรบ่ว่าอยู่เลปปิงตันอันแคมเดนเวอรี่เวย์เฮานี่บ่แล้วบ่ว่าอยู่ทั้งแถววอลลงกงก็มีหลายบอนที่เพิ่นไปเลือกกันมาอย่างนึงเพิ่นสิไปจ่องไว้เพิ่นสิไปเลือกไว้สถานที่ส่วนหลายเนาะพวกเพิ่นที่ไปเลือกให้มันเพิ่นประเภทฝังขุดดินฝังเอาไว้บ่ประจูดบ่ไปเผาอันคันจูดเผาแล้วได้แต่ถูกระดูกคันก็ฮู้ว่ามันง่ายเอาไปใส่ก็ได้หอบไปนําก็ได้คันผู้ใดอยากเอาไปบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเฮาเองคืออยู่ลาวบ่จังซี่อยู่ลาวบ่อยู่เวียดนามบ่อยู่ทางใดก็แล้วแต่เฮ
เฮาก็เอาไปได้มาได้เขียนหนังสือเจ้าเพิ่นก็เอาใส่ถุงให้เขียนหนังสือยั่งยืนเนาะผู้นี้แม่นอันนี้เด้อมันของจริงเด้อก็เอาไปได้แต่ว่าหลายคนบ่มักยากโดยเฉพาะผู้ที่เสียไปแล้วสั่งลูกสั่งเต้าไว้ยัดดีได้เออคันพ่อแม่บ่รู้ว่าค่อยหักได้จากไปแล้วเอาไปเผาแล้ว1สิเอาไปโหยลงทะเลบ่ก็มีก็เปลี่ยนไปแล้ว2สิเอาไปฝากไว้อยู่วัดไปบูชาไว้อยู่วัดบ่วัดใดก็ว่าไปคันเว้าเรื่องไปบูชาอยู่วัดเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆคนพี่น้องมีสายเสื้อสายจีนเนาะเพิ่นมักเอาไปอยู่วัดนันเทียนวลงก้องนะเนาะก็ได้พาเพิ่นไปก็ได้พาก็ฮู้หลายเนาะที่เว้ามานี่แหละแม่นอันน่ะประสบการณ์หรือว่าผ่านมาเบิดแหละบ่แม่นตั้งเว้าบ่แม่นตั้งซอกเรื่องมาล้มสู่กันฟังบ่แม่นอันนี้เว้าความจริงหลังคนเพิ่นก็บ่มักยากเอาไปโหยใส่อยู่ตีนปลาตีนภูไปก็ว่าไปเนาะหลายคนก็เอามาไว้หลังบ้านเฮาหรือว่าข้างบ้านเฮาที่มีภาคข้าวโซภาคหั่นเนาะก็เห็นอยู่อันนี้เพิ่นเอามาขุดแล้วไว้หั่นแล้วก็เอาดอกไม้เอาหยังมาไว้หั่นก็บ่กุ้มโดนท่านผู้ฟังที่เคารพเบิดนึงข้าวโซมาตัดขิงตัดหญ้าเขาจะก็ทูไถขับรถข้ามไปเลยเด้เขาจะบ่ได้ฮู้เด้ว่าโอ้อันนี้แม่นอันนั้นเด้ออันนี้แม่นเขาจะว่าสถานที่นั้นเป็นเขตของข้าวโซนอกจากว่าสิเฮ็ดหยังลงไปต้องได้ไปแจ้งให้ฮู้ลงทะเบียนว่าจุดนี้เป็นนั่นจุดนั้นเป็นนั่นเพิ่นก็ต้องเว้าเรื่องเพเปอร์เวิร์คนะเว้าเรื่องการติดต่อให้เข้าใจกันโอ้ยหลายอันหลายแนวยังมีหลายอันหลายแนวอันที่จะเว้าสู่ฟังแต่วันนี้ใดก็ตามเว้าบ่เว้าโดนหลายก็บ่เว้าโดนหลายมันยาวมันยืดเป็นพญามาได้ปืดฟุ้มไหมความเว้าแห่งหลายมาฟังเพลงกันต่ออีกแล้วเฮาจังค่อยหาเรื่องมวลๆมาล้มกันต่อเนาะทํา

0: 99.9 FM
1: แม่แล้ว 99.9 FM ด่านพร้อมที่เคารพทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเป็นประจำทีมงานเฮาพยายามซอกสรรหันสารแนวดีๆมาอบรมกับท่านผู้ฟังเนาะดังที่เฮาเว้ากันเกินไปแต่ต้นแล้วปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดพระยอดแก้วหั่นเนาะทางสโมสรสายใจเราใต้ได้เฮ็ดกองบุญเนาะตักบาตรหยาดน้ำโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มื้อนี้เนาะเพิ่นกำลังดำเนินรายการอยู่เนาะท่านผู้ใดที่ว่าได้ฮู้ก่อนแล้วบ่ทันมีเวลาแล้วก็ขอเชิญหรือว่าหากได้ฮู้ก็ไปผ่านได้เนาะเว้าเรื่องอาหารการกินที่เพิ่นว่าจังได๋ก็ภาษาลาวเรื่องอาหารการกินบ่ให้เว้าซั่นมีเต็มเพียบซั่นเนาะก็หลายคนก็เฮ็ดมาหลายไม้หลายมือเพิ่นว่าหลายคนดีหลายผีแกมไก่หลายไม้ใหญ่อันอีหยังก็ว่ากันไปเนาะมันนั่นเรื่องเว้าเรื่องว่านี่กันบ่เว้ามันก็ลืมเว้าบ่ได้เว้าดนมันก็บ่ต่อกันเด้ฉะนั้นสรุปแล้วแม่นแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นก็มาเนาะโดยเฉพาะตามข้าพเจ้าฮู้นี่แม่นพระนทานจตุรงค์ทูตเอกอัครทูตลาวประจำประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีอำนาจเต็มเนาะเพิ่นก็ได้มาร่วมในรายการนี้แล้วก็มีหลายคนหลายองค์การจัดตั้งที่ได้มาร่วมโดยเฉพาะน้องดวงดาวกับประธานบุญยิ่งแล้วก็อีกหลายๆคนท่านห้องหลายๆท่านรวมทั้งหมู่เพื่อนกำลังจัดเวียกงานเฮ็ดเวียกงานนี้ไปให้ได้แม่นแล่นสะดวกว่าซั่นซะเนาะเพิ่นก็ใจใส่อันนี้ก็ขอความบ่ครับใจหลายๆต่างหน้าสมาชิกข้าพเจ้าขอเว้าความบ่ครับใจหลายๆน้ําผู้ที่ออกเฮือเทแหงตั้งอกตั้งใจใส่เนาะบ่เคยมีจักเว้าเว้าจังซี่แล้วผู้หลายคนก็เข้าใจเอาไปเฮ็ดหยังอยู่วัดเพราะว่าตามข้าพเจ้าฮู้นี่แม่นรายการผ่านมาคันมีงานมีหยังใหญ่ๆซิเพิ่นแล้วไปเซาคลับเซาห้านอาหารบ่เฮ็ดซุ่มแซวกันแล้วก็มวนซื่นแต่ว่าก็ดวนแล้วเนาะ30ปีละสมุทรสอนเสียใจเราใต้ตั้งกันขึ้นมานี่ก็พอท่านได้เห็นงานประเภทนี้อันนี้เป็นเทือกทำอิฐว่าเห็นในนี้เนาะเอิ้นคนเอิ้นพี่น้องลูกหลานไปวัดไปว่าระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่โดยเฉพาะผู้เพิ่นมีพระคุณกับเฮาบ่ผู้อาวุโสพ่อแม่ของเฮาเองผู้ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วเนาะก็ให้ระลึกถึงคุณงามความดีเพิ่นว่าพระเจ้าหรือว่าบุญที่มีบุญสิซัพพอร์ตเฮาปัจจุบันนี้หั่นบ่แม่นอื่นแม่นไกลสำคัญที่สุดก็คือพ่อกับแม่ของเฮาอยู่เฮือนหั่นเนาะต้องได้เบิ่งได้ดูแลเพิ่นอย่าเสียเหตุให้เพิ่นเสียอกเสียใจอย่าเสียเหตุให้เพิ่นน้ำตาตกโดยสิอันนี้เว้าถึงพวกลูกเต้าเด้อขอให้พวกลูกเต้านะรักษาเพราะว่าบ่มีเพิ่นแล้วเฮาก็วังเวเด้ก็ความจริงก็เป็นนั้นบ่มีเพิ่นแล้วก็บ่มีเฮามาเท่าทุกมื้อนี้ว่าซั่นซะให้เข้าใจแบบนั้นหลายคนก็เว้าไปอีกหลายแนวแต่ข้าพเจ้าเว้าความจริงเนาะบ่มีพ่อแม่หาผู้อื่นบ่ได้ก็ได้แต่เป็นพ่อหน้าแม่หน้าบ่ไปจังซั่นแต่พ่อแท้แม่แท้เฮาหาบ่ได้เบิดเพิ่นแล้วก็เบิดแล้วคนหนุ่มคนหยังนี่ก็คือสิฮู้จักดอกถ้าหากบ่มีพ่อขาดพ่อขาดแม่ผู้ใดผู้นึงไปแล้วสิเป็นได้อันนั้นมันเป็นอย่างนั้นหลายคนได้ยินแล้วก็เว้าร่วมเว้าเพลินๆไปอย่าดอกมันบ่ถูกเฮาแต่ว่าคันมาถูกอีหลีแล้วหั่นท่านฟังที่เคารพแค้นเด้อังเด้คิดฮอดคิดถึงโอ้อ้าวตอนเพิ่นหนีจากพวกเฮาไปแล้วเฮาก็บ่มีความหมายหยังเนาะคันผู้ใดมีเก็บกรรมบุกบืนเอาวีซ่าหากินวีซ่าอาชีพหรือว่าคันได้เห็นรายเหตุการณ์มาแล้วมีเงินเก็บท่อนไว้กินบัดยามเฒ่ายามแก่ก็ได้แต่หลายคนมันบ่อยู่บ้านนี้ครับพระเจ้าเห็นหลายคนบ่ว่าหมู่ครูเป็นคนออสเตรเลียบ่หรือว่าคนลาวมีหยังคือกันเนาะเบิกเงินมื้ออื่นมื้อนี้นี่ได้เบิกเงินมื้ออื่นหรือว่าเบิกเงินมื้อนี้มื้ออื่นมาได้ไปขอยาหมู่สูบแล้วมื้ออื่นมาได้ไปขอซื้อขอให้มูซื้อกาแฟบ่ซื้อแซนด์วิชให้กินแล้วอันนี้มันไปเกี่ยวกันจังได๋เกี่ยวแน่นอนอันนี้เว้าถึงเรื่องคนชาติอื่นว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าลูกเฮาเกิดอยู่นี่ได๋เกิดอยู่นี่แล้วแน่นอนนิสัยใจคอเกิดอยู่นี่ผู้ใดก็ฮู้จักเนาะพ่อแม่สอนได้ตั้งแต่ตอนอยู่เฮือนหั่นแต่เขาสิฟังหรือบ่เป็นอีกเรื่องนึงแต่ข้าเจ้าจะไปรับเฮียนและเฮียนฮู้จากหมู่ครูอยู่ห้องเฮียนพุ่นหมู่ครูฮักแพงกันพุ่นเว้าข้าเจ้าจะฟังหลายก่อนเสื้อหลายก่อนพ่อกับแม่เว้าข้าพเจ้าเว้าในนี้อันนี้ คือข้าพเจ้าเว้านี่หลายคนก็สิเข้าใจเนาะก็อยากเว้าอยากว่ามีหลายอันอยู่ครับอันใดดีคันสิว่าแม่นอันใดดีๆก็ยังให้เฮ็ดนั่นแหละอันใดดีๆอันใดถูกต้องก็ยังให้รักษาไว้โดยเฉพาะคุณงามความดีให้ระลึกถึงเพิ่นระลึกถึงผู้ที่ช่วยเฮาก็มีเด้เคยได้ยินคําสอดเข้ามากับหูนี่เอ้ยมีพ่อมีแม่มีอ้ายมีน้องหยังก็ยาปัจจุบันนี้เฮาต้องควรรักแพงหมู่คู่ผู้ที่เบิ่งแยงช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่จริงใจหมู่ก็คือหมู่เนาะก็ฮู้ว่ารักแพงกันตอนนี้แต่แน่นอนแต่คันสิให้วางเนื้อหรือไว้เนื้อไว้ใจกับมันก็บ่สุดกับพี่น้องหรือว่าสายเลือดเนาะคันว่าพี่น้องสายเลือดกันบ่หรือว่าพ่อแม่กันกันสิเป็นแนวใดก็ให้อภัยกันได้เนาะอันใดมันก็ต้องได้ซอยเหลือกันอ้าวเว้าง่ายๆก็ตัวอย่างคือจังเจ้าเก็บเป็นไปอยู่ห้องหมอจังซี่แล้วผู้เพิ่นสิท้าวหามันไปนึงถ้าแม่นพ่อก็เพิ่นก็ต้องท้าวหาผู้ชายเพิ่นก็ต้องท้าวหาเมียครอบครัวเนาะหลังจากนั้นมันก็ต้องท้าวหาลูกบ่มีลูกแล้วบัดนี้เพิ่นก็ท้าวหาผู้ใดที่ว่าเจ้าอันบงเขียนไว้หั่นกันแน่นอนเนาะแน่นอนเพิ่นต้องท้าวหาอ้ายน้องลูกเต้าถ้าหากบ่มีแท้ๆเพิ่นสิท้าวหานามสกุลนั่นบัดนี้มีนามสกุลนั่นเพิ่นสิท้าวหาเด้เป็นหยังจังค่อยว่าเพิ่นสิท้าวหานามสกุลนั่นเอาข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังเด้อมีกรณีนึงเพิ่นอีหยังก็เงินซุปเปอร์เนี่ยนะเงินซุปเปอร์แล้วธรรมดาเฮาไปเหตุการณ์แล้วเพิ่นโครงการนั้นจะต้องแย่งเงินให้เอาซื้อเฮาเข้าซุปเปอร์แล้วเพิ่นสิแย่งเงินจ่ายให้เฮาเงินหักไว้จักเปอร์เซ็นต์เข้าซุปเปอร์ไว้เนาะบัดนี้บัดเฮาออกการแล้วเฮาหนีไปเลยเฮาบ่ได้สนเรื่องนั้นเนาะเฮาบ่ได้สนเรื่องว่าเงินซุปเปอร์ที่เพิ่นหักไว้หั่นบ่ว่าหลายหรือน้อยหรือหลายก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าขอว่าจะมีถึงสิเป็น2ดอน5ดอน10ดอนเพิ่นก็ต้องถือเพิ่นก็ต้องได้เอาใจใส่เพิ่นสิถือเบาบ่ได้เรื่องนี้นะนี่เป็นกฎระเบียบเนาะบัดนี้คันเฮาออกจากการบ่นี้เฮาไปการบ่อนอื่นก็มีซุปเปอร์มันก็บ่แม่นมีบริษัทเดียวได้บัดนี้มีหลายบริษัทบ่ว่ากาว่ามันซุปเปอร์บ่ว่าเมเจอร์บ่ว่า BT บ่ว่าอีหยังประกันภัยอันบริษัทดังๆเพิ่นก็เฮ็ดเป็นซุปเปอร์แต่ว่าเงินซุปเปอร์นี่เข้าใจเด้อรัฐบาลควบคุมนําเบิ่งนําบ่แม่นว่าเฮาโอ้อยากได้แล้วมีเงินย้อนถอนออกมาลดบ่ได้ต้องได้ขอต้องได้ท่าต้องได้ขออนุญาตอีกเพิ่นสิให้หรือบ่เป็นอีกเรื่องนึงเนาะก็เว้าเรื่องถอนนี่ก็มีหลายคนถอนอยู่ตอนโควิด19เนาะบ่มีลาบ่ได้ไปลาไปการยุ่งเหือนกับเฮ็ดจังได๋เนาะอันใดทรัพย์สินตัวเองมีก็แม่นต้องได้เอามาใช้ซะก่อนสันเด็กคันเว้ามาฮอดตอนนี้แล้วก็สิให้ท่านฟังเพลงอีกมวนเพลงมวนนี่มีอยู่ได้ลองเบิ่งดูว่าเพลงมวนนี่มีหยังเด้เอ้า
0: เดียวแผนทางหลบมาฟัง

0: แม่นแล้วท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาว 99.9 ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:52 น.ฮะเมื่อกี้นี่ก็เป็นการเดียวแค้นเนาะโดนฟังแล้วอ่อนซ้อนมากข้าพเจ้าอดลำใส่บ่ได้ลำใส่นอกไมโครโฟนอยู่เมื่อกี้นี่เนาะเสียงแค้นนี่ได้ยินเห็นฟังยายใส่นี่มันอดบ่ได้เสียงแค้นแค่ก็คือเพิ่นเว้าเนี่ยเนาะอันเข้าใจง่ายๆว่าแค้นมาจากใส่ได้ยินเสียงแค้นนี่เพิ่นมักเอาไปเป่าอันน่ะให้คนผู้ที่ว่านอนเจ็บนอนโซอยู่หั่นนะเนาะนอนเจ็บนอนโซอยู่ล่ะแค้นแดเพิ่นว่ามาจากคำว่าแค้นแดเฮ็ดให้ผู้เก็บเสาเนาะเสาไข่ไข่ขึ้นซั่นซะแค้นแดนี่เป็นภาษาพี่น้องทางเหนือเนาะแค้นแดละบ่ไข่แดละบ่ความหมายเนาะคันสิว่าเจ็บเป็นก็ได้อันนี้ก็เป็นภาษาเนาะมวนแค้นลาวลำลาวผู้เฒ่าไปห้องๆอยู่ใส่ฟังแล้วก็มวนฟังแล้วก็มวนผู้เฒ่าไปห้องก็ได้เนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องเพลงเรื่องลำเรื่องกลับก่อนเนาะท่านฟังที่เคารพตอนนี้10:56 นาทียังอีก2นาทีเฮาสิได้ไปเข้ารายการของสถานีแล้วก็สิได้มีเวลาอีกชั่วโมงนึงมาล้มกันต่อเปิดเพลงม่วนๆให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเนาะเมื่อกี้นี้ก็เว้าเรื่องอีหยังหลายอันหลายแนวเว้าไปหลายมันยาวมันยืมมาต่อบ่ได้เด้ท่านเว้าไปแล้วสิมาต่อคำเก่าสินอกจากเว้าสิจดเป็นหัวข้อไว้หลายคนก็สิคือกันเนาะโดยอายุก่อนคนไปแล้วนี่เฮาเว้าแล้วเฮาลืมตั้งแต่เฮาลืมเว้าเรื่องเว้าแล้วลืมอ่ะนะครับเจ้าถึกก็เคยถึกเนาะเคยสัญญาลูกเต้าซะอย่างน้อยเนาะลูกอยากได้อันนั้นเอาบ่ไปยังได้ที่น้อยทีหน้าพ่อสิซื้อให้ดอกเดือนหน้าพ่อสิซื้อให้ดอกสิเอาให้ดอกเฮาเว้าแล้วเฮาลืมเนาะแต่เด็กน้อยเขาบ่ลืมเด้แล้วเฮาว่าสิซื้อหยังให้เฮาต้องได้พยายามปฏิบัติคันถูกผู้ที่เด็กน้อยที่ว่องไวเนาะบ่อึ้งปานใดนะข้าเจ้าก็สิถามคืนแต่ว่าคันไปถูกผู้ที่ลูกเฮาหลายคนก็นิสัยก็ต่างกันเนาะผู้นึงมักปากผู้นึงมักโผงผางผู้นึงมักกระตือรือร้นแต่ผู้นึงมักเงียบบ่อีหยังบ่เว้าคันเว้าแล้วต้องได้เฮ็ดเนาะคันเว้าแล้วต้องจือเว้าแล้วต้องได้เฮ็ดอันนี้หลายๆคนก็สิมีกันผู้ใดที่มีลูกหลายคนเว้ามีลูกหลายคนนี่ก็บ่อยากเว้าให้ฟังดอกแต่ผู้เว้าอยู่นี่ก็มีหลายคือกันแต่บ่แม่นเรื่องที่เจ้ามาเว้าสู่ฟังเนาะลูกหลายคนว่าสั้นๆเนาะผู้ใดที่มีลูกหลายคนก็สิฮู้จักดอกแต่ละคนนั้นจิตใจต่างกันเนาะก็คันว่าจิตใจต่างกันนี่สิเป็นจังได๋ขึ้นกับผู้เลี้ยงแด่ใดนะแล้วขึ้นกับสภาพการหรือว่าบ่อนที่เพิ่นอยู่เพิ่นอีกใดเพิ่นไปอยู่น้ําไผอยู่แบบใดหมู่ในใดคันสิเว้าความจริงแท้ก็แม่นลูกเต้าเฮาคือกันเนาะผู้ใดคันเป็นลูกเป็นเต้าคันเข้าใจภาษาลาวที่ข้าพเจ้าเว้านี่ก็ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตของเจ้าแม่นเจ้าต้องกําหนดเองบ่มีผู้ใดสิไปกําหนดให้พ่อแม่ก็มีแต่ออกเกิดเจ้ามาหมู่ครูก็มีแต่ลิ้นกับเจ้าอยู่นําเจ้าแบบระยะนึงเท่านั้นแต่ว่าความจริงแล้วเจ้าต้องได้รักษาตัวเองฮอดโมงเลยเด้นี่มาเข้ารายการทางสถานีแล้วเฮาจึงค่อยมาเข้ารายการช่วงที่2
1: This is it. The real deal. This is Swan 99.9.
2: The taste of the sea is calling. So, lobster lovers, this one's for you. Throughout July at West HQ, enjoy lobster for just $29. Choose from lobster thermidor, lobster linguine, or lobster au bon sen at selected West HQ restaurants, including Steak and Oyster Co. by Sean Connolly, Pizza Purdom and Freddy, and Newtown Thai. Treat yourself to an unforgettable dining experience this July. Visit westhq.com.au for more details. Station sponsor.
3: Every woman deserves to feel feminine. At Heavenly Curves, we're here for women who've had breast cancer surgery and need to be fitted for breast prosthesis, mastectomy bras or swimwear. We have a large range in store as well as our caring, accredited Amona breast prosthesis fitters. We can also assist you with making your Medicare claim under the External Breast Prosthesis Rebate Scheme or your private healthcare. Heavenly Curves, Market Town Shopping Centre, Wetherill Park or heavenlycurves.com.au. Station sponsor.
4: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au because every life deserves a beautiful farewell. station sponsor.
3: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.

0: านฟังเพลงก็หลบเนาะจบไปเมื่อกี้นี่ก็เปลี่ยนเพลงม้วนๆเนาะเพลงเย็นๆเนาะที่ว่าได้ชอบหามาเว้าสู่ฟังตอนนี้เวลา 11:05 เลยเด้ท่านผู้ฟังครับมาเข้าช่วงเวลาของชั่วโมงที่2นะข้าพเจ้าก็จะอยู่นําเว้าลุมกับบรรดาท่านไปอีกประมาณอีก55 นาทีเนาะจังก็สิได้จากกันเนาะดังที่ได้เว้าแล้วเนาะขอเตือนเว้าให้ฟังอีกว่าอยู่ทางวัดพญาแก้วทางสมสรสาจารย์เราใต้มื้อนี้ได้มาทํากองบุญอุทิศส่วนบุญกุศลทุกอย่างหาคณะผู้อาวุโสที่ปรึกษาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องและหรือบรรดาสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้วเนาะบ่เคยได้เห็นงานแบบนี้ว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าก็ฮู้อยู่แล้วว่าหลายๆคนนั่นผู้ใดมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นก็เฮ็ดบุญศีลกินทานไปหาแต่วันนี้มาเฮ็ดร่วมกันเนาะขอให้ไปแวไปผ่านเนาะไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันเซ่นครับเจ้าผ่านมาแล้วเอาอาหารไปส่งเพิ่นหลายอาหารน่ะบ่ฮู้ว่าสิกินแนวใดเบิดเนาะกันแนวใดก็ตามก็ขอให้ไปใช้โอกาสนี้บ่ได้จ่ายเงินซื้อกินว่าซั่นซะเนาะกินอยู่เพิ่นแม่นของเพิ่นเอามาทานเป็นของเพิ่นเอามาช่วยเป็นของเพิ่นเอามาร่วมช่วยกันกินนอกจากนี้หลังจากกินแล้วก็สิคือสิฮู้จักเนาะท่านก็คือสิเข้าใจดีคือสิฮู้จักว่าอันนี้มาแต่ไสอันนี้ผู้ใดเฮ็ดอันนี้เอิ้นหยังก็ว่ากันไปถามว่าคั่นว่าคักว่าแซ่บแต่หน้าเฮ็ดก็บอกได้เด้อสูตรมันมีหยังเด้ผู้ที่เพาะโดยเฉพาะพวกเพิ่นนั่นที่มักเฮ็ดกินเนาะไปกินอันใดแซ่บๆเพิ่นสิมักถามเอาสูตรมันเอาหยังใส่เด้เฮ็ดจังได๋เริ่มต้นบ่นใดเนาะอาหารลาวนี่ก็มีหลายแนวเนาะเพราะว่าหยังอาหารลาวมีหลายแนวคั่นสิเว้าก๊กๆอาหารลาวแท้ๆก็แม่นหยังลาบเนาะลาบมันเป็นของลาวตำบักหุ่งจังซี่วันนี้ลาบเป็นย้ำเป็นก้อยก็มีหลายคนก็เอาไปเฮ็ดตำบักหุ่งซิมันก็มีหลายบอนก็เฮ็ดคือกันว่าง่ายๆว่าเขตเอเชียโดยเฉพาะประเทศอ้อมแอมน่ะคือจังประเทศลาวเฮาก็มีไทยเขมรเวียดนามพม่าแล้วก็จีนจังซี่เนาะก็คล้ายๆคือกันสำหรับข้าพเจ้านี่สิเป็นอาหารไส้กะยาเอามาข้าพเจ้าก็รับประทานได้ ต่างแต่ว่าสิกินได้น้อยกินได้หลายแซ่บหรือบ่แซ่บก็จำเป็นเนาะเว้าเรื่องกินอาหารนี่ก็มีเรื่องนึงขึ้นมาอีกเด้หลายคนเนาะบ่ยอมเปลี่ยนแปลงคือจังเฮามักกินเอาคือโอเซลี่เนาะเฮามักกินหยังแฮมเบอร์เกอร์เนาะสเต็กบ่จังซี่ไปบนอื่นก็พยายามซอกหาแต่แฮมเบอร์เกอร์สเต็กคั่นไปแถวเอเชียเฮาก็เฮ็ดได้อยู่คั่นผู้ฮู้เนาะพูดโดยเฉพาะคั่นออกไปแถวนอกบ่ได้ไดมันบ่มีคือจังอาหารลาวเฮาคือกันเนาะอยู่พุ่นเนาะเคยกินอีหยังผัดกะเพราจังซี่เคยกินข้าวจีปะเต้จังซี่หรือว่าเคยกินนั่นน่ะซุปจังซี่เนาะมาพี่เข้าไปห้านจีนไปถามหาผัดกะเพรามันบ่ได้แหละคนละเรื่องนะเนาะเข้าไปห้านนั่นแม่หยังห้านซี่ห้านพี่น้องเลบานิสบ่เพิ่นเฮ็ดห้านเนี่ยสิไปถามหากินข้าวจีปะเต้จังซี่มันก็ยากได้เนาะแต่ก็มีซิมล่ะแบบเบเกิลบ่แบบอันน่ะแซนด์วิชบ่หรือคือแบบอันน่ะอีหยังอันน่ะพิซซ่าอีหยังกันจังซั่นมันก็มีเนาะแต่ว่าเว้าง่ายๆอันนี้เว้าเรื่องผู้เพิ่นยากเนาะไปใส่แล้วเคยกินอันใดสิกินอันนั้นสิอยู่ลาวอยู่ไทยมาพี่ก็สิเข้าห้ามไปซอกก็แต่อันนั้นถามแต่อันนั้นมันก็ยากเข้ามาบ่ได้เฮาก็ต้องกินแบบนั้นเห็นอันใดเฮาก็สั่งกินอันนั้นข้าพเจ้าคิดว่าแบบง่ายๆนะคันเว้าภาษานึงความเว้านึงก็แม่นเข้าพบคนตาเลียวก็ต้องเลียวตานําเข้าบ้านใดก็ต้องได้เคารพประเพณีคือจัง ประเพณีลาวเฮาแม่นหยังเห็นกันละนบเนาะอันนั้นบ่เป็นหยังนบประเพณีศาสนาบ่มีปัญหาคือจังพี่น้องชาวมุสลิมซั่นผู้หญิงเพิ่นก็ต้องได้ผ้าคลุมหัวเนาะเฮาไปจากบอนอื่นเป็นคนยุโรปเอาตามคันแม่น respect หรือว่านับถือนะเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดตามกฎหมายตัวนั้นระเบียบตัวนั้นเนาะคันสิว่าคันถามก็ว่าบ่ฮู้ได้บ่ฮู้บ่ได้เจ้าก็ต้องได้เรียนรู้เจ้าสิไปใส่เจ้าก็ต้องเรียนรู้อันนี้นะเนาะอันนี้แม่นเว้าซื่อๆเด้อเฮ็ดก็ดีบ่เฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็บ่เป็นหยังเนาะแต่มันก็สิมีคําเว้าคําว่า คันเว้าเรื่องคำเว้าคำว่าเนี่ยน้องทานฟังที่เคารพเฮาเพิ่งอยู่โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้โอ้ยจักอันใดจริงจักอันใดปลอมจัก AI อันนี้ออกมาแห่งประเทศเมืองจีนน่ะเพิ่นแฮงว่าเพิ่นสิจัดตั้งโรงเรียนสอน AI นี่โดยเฉพาะเว้าเรื่องเฮ็ด AI โดยเฉพาะกับพระเจ้าก็ย่องพี่น้องคนลาวน้องหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยลาวเฮาใดบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายพอหยังกับพระเจ้าเบิ่งอยู่ใน Facebook หั่นอยู่ในอันน่ะโซเชียลมีเดียส่วนหลายมีเดียออกจากเมืองลาวเพิ่นเฮ็ดได้นิ่มนวลบ่ว่ารูปภาพบ่ว่าคําเว้าบ่ว่าอันน่ะสถานที่แบ็คกราวด์ของที่เพิ่นเฮ็ดออกมานะบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาหรือว่าเป็นนํากับพระเจ้าเป็นคนลาวแล้วเบิ่งตั้งแต่อัน Facebook เกี่ยวกับภาษาลาวบ่อันนี้มันเป็นอย่างเช่นกับพระยามบัดนี้คันเห็นอย่างเช่นก็เปรียบเทียบอ้าวกับประเทศเพื่อนบ้านเด้บ่ขอออกสื่อมันก็แตกต่างกันแล้วบัดนี้ผู้เพิ่นเก่งอ่ะคือทีมงานเฮานี่นะโดยเฉพาะท่านตุ้ยเพิ่นก็เก่งในเรื่อง AI เอา AI มาร้องเพลงนี้ให้ร้องเสียงนี้แล้วเอารูปภาพก็ให้รูปภาพลักษณะนี้เพิ่นเฮ็ดออกมามันก็นิ่มนวลแต่ก็ฮู้ว่าอันใด AI เฮ็ดและอันใดคนเฮ็ดเอาเนาะเฮาฮู้อยู่บ่ได้ AI บางคําเว้าเนาะมันสิโน่งมันสิเป็นแบบบ่เสียงมันสิบ่ได้เลเวลเสียงมันสิต่ําก่อนหรือสูงก่อนหรือว่าแว่ไปทางข้างเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าเว้านี่คือสิฮู้จักเนาะ Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM จ้าแม่นแล้ว 99.9 FM เนาะท่านฟังที่เคารพเว้าไปหลายมันยาวมันยืดปืดฟุ้มไหม้ความเว้าประแทงหลายเนาะครับเจ้าเว้าเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องเพลงเรื่องเพลงและเรื่อง AI แม่นตัวเนาะบ่ด้อยบ่น้อยหน้าโดยเฉพาะเมืองลาวมันบ่น้อยหน้าทั่วโลกเนาะอันนี้เว้าตามความจริงเว้าตามอยู่โซเชียลมีเดียแต่คือจังเรื่องจริงๆแล้วเรื่องความคิดประดิษฐ์สร้างลูกลาวหลานลาวข้าเจ้ามาเบิ่งคลิปอีกเนาะเห็นคนหนุ่มน้อยเฮาอยู่อเมริกาหรืออยู่ฝรั่งเศสเพิ่นเฮ็ดคลิปออกมาเว้าเรื่องนั้นโดยเฉพาะบางคนนั้นเว้าเรื่องภาษาเว้าเรื่องวัฒนธรรมเว้าเรื่องวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมันบ่ง่ายเด้ค้นคั่วเรื่องภาษามาเว้ากันนั่นน่ะตามฟังที่เคารพเนาะภาษาลาวภาษาลาวแล้วมันยังมีลาวถึงลาวกลางลาวใต้ลางทางลาวใต้เว้าเสียงเวียงจันทน์คือข้าพเจ้านี่บัดทางใต้เว้าอีกเสียงนองนึงเป็นภาษาทางปักเสบ่ทางสะบันไปอีกทางเหนือกะเลอกะเลไปอีกนอกจากภาษาเหนือกลางใต้แล้วยังมีชนเผ่าบ่นี่ชนเผ่าที่เพิ่นเก็บกำอยู่ได้เดี๋ยวนี้เฮามี50ชนเผ่าชนเผ่าสุดท้ายเลยเป็นชนเผ่าบลูเนาะเพิ่นเว้าให้ฟังบลูอยู่แถวทางใต้แถวคำมวนแถวระหว่างกลางเฮาก็เห็นเนาะทมุอีหยังๆก็มีหลายเนาะ50ชนเผ่าทําฟังเว้าเรื่อง5ชนเผ่านี่เฮาก็ยังคิดออกยากแล้วเว้ายากแล้วอันนี้50ชนเผ่าที่ว่ายังรับรู้กันแล้วแต่ละชนเผ่าแน่นอนมันต้องมีประเพณีต่างกันประเพณีแบบใดแบบใดแบบนี้ก็มีหลายอันเอ้าเว้าอันที่ข้าพเจ้าจื้อได้การเว้าละสิว่านะหัวเจ้าคิดไปแต่แนวนั้นอันข้าพเจ้าจื้อได้จังได๋ข้าเจ้าเฮ็ดคลิปออกมาเนาะทางแถวใต้ๆหั่นผู้ชายผู้หนึ่งมีสิทธิ์แต่งงานเท่าใดก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงนั้นเท่าใดก็ได้อายุอานามก็แฮงบ่เว้าถึงเพราะแต่ทุกคนยอมกันว่าสัตว์แล้ววันนี้ขั้นขาดองมีบางคนหันขาดองกันเท่าไรล้านจีบหรือว่าแสนจีบแสนเช้าก็มีว่าสัตว์แล้วอีกแน่นึงหันบางบ้านเนาะแม่แต่นุ่มน้อยมักท่องเที่ยวไปแล้วก็จะดึงเข้าห้องตูบรถจังสิหรือเอาไปล้มเอาไปเว้าหรือเอาไปร้องบึ้งนี่อย่างก็ว่าไปเนาะอันนี้ตัวอย่างนึงที่ข้าพเจ้าเห็นนี่เป็นเรื่องชนเผ่าเมื่อกี้เอาเว้าเรื่องชนเผ่าแล้วความเนี่ยนี่มันออกมาก็เลยมาเว้าสู่ฟังแต่ว่าแนวใดก็ตามคันบ่ผิดกฎระเบียบบ่ผิดกฎหมายบ่ไปทําให้ห่างกายบ่ไปมีอันอีหยังหุนแฮงกันแล้วก็ได้อีหยังก็อย่างทุกอย่างตกลงกันก็ได้คือคนผิดกันมาแก้ไขกันบ่ได้เป็นกวนไปศาลนั่นสุดท้ายมาก็ได้เปลืองกระเป๋าตัวเองสุดท้ายมาความจริงก็คือความจริงสรุปมาแล้วก็บ่ม่มจากมานั่งโต๊ะล้มกันอันนี้เป็นความจริงเนาะท่านฟังเคารพเป็นความจริงอ่ะว่ามาฮอดนี่ก็ข้ามไปอันใหม่ซะ คิดออกอันใดเว้านั่นสู่ฟังว่าแต่เป็นเว้าแนวดีเอามาฟังเพลงต่อไปนี่เป็นยังไงเพลงต่อไป
1: Nine.

แม่นแล้ว 99.9 FM ท่านฟังที่เคารพ 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. เป็นประจำทีมงานเฮาพยายามซอกซอกหาแนวดีๆมาเว้าสู่กันฟังเมื่อกี้นี่ฟังเพลงเย็นๆเพลงม่วนๆความจริงเป็นหยังก็ได้ฟังเพลงเย็นๆเพลงม่วนๆได้แล่นห้องนั่นได้แล่นห้องนี่มันซอกหมอลำบ่เห็นซอกเพลงม่วนๆเพลงเต้นนั่นบ่เห็นก็ฟังเพลงที่ว่าเห็นนี่ล่ะเพลงใดขึ้นมาครับพระเจ้าก็อ่านให้ฟังเนาะก็มีหลายอันหลายแนว คำขวัญที่เซฟไว้อยู่ในเพิ่นว่าสิถ้าเจ้ายังอยากก้าวหน้าอย่าเปิดอย่าปิดโอกาสตัวเองถ้าเจ้ายังอยากก้าวหน้าอย่าปิดโอกาสตัวเองด้วยการคิดว่าฮู้เพลงมวนๆเพลงเต้นนั่นบ่เห็นก็ฟังเพลงที่ว่าเห็นนี่ล่ะเพลงใดขึ้นมาครับพระเจ้าก็อ่านให้ฟังเนาะก็มีหลายอันหลายแนว คำขวัญที่เซฟไว้อยู่ในเพิ่นว่าสิถ้าเจ้ายังอยากก้าวหน้าอย่าเปิดอย่าปิดโอกาสตัวเองถ้าเจ้ายังอยากก้าวหน้าอย่าปิดโอกาสตัวเองด้วยการคิดว่าฮู้ทุกอย่างการยอมรับว่ายังมีหยังอีกมากมายหลายกายกองที่เฮายังบ่ฮู้คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการเติบโตอายุอานามบ่สําคัญแต่เจ้ายังรู้ว่าคันเฮาบ่เริ่มเฮาก็บ่เห็นและยังมีอีกหลายอันที่เฮาบ่รู้หลายคนก็ว่าโอ้ยเฒ่าแก่แล้วสิมาเรียนรู้เฮ็ดหยังสิไปเรียนหยังบ่แม่นเรื่องการเรียนนี่บ่มีวันสิ้นสุดถ้าหากไปอยู่สวรรค์หรืออยู่นรกถ้ามีโรงเรียนก็คือสิสืบต่อกันเรียนไปมื้อนึงยามนึงมันหากได้ใช้มีอันนั้นเนาะมีมันหักสิได้ใช้อันสิ่งที่เฮาเรียนมาอันสิ่งที่เฮาฮู้มาเนาะนะท่านเพิ่นกลบอันนั้นเป็นกราบก่อนมาเว้าสู่กันฟังว่าเรื่องกราบก่อนนี่ก็หลายแนวอยู่เนาะเพิ่นว่า ตัวปณิภาษาฝรั่งอังกฤษเพิ่นเขียนตัวนี้เพิ่นเขียนเป็นลักษณะสวมหัวเพิ่นว่า After my funeral I want one of my friendto take my phone

and take everyone. Thank you for coming. เพิ่นคิดออกได้หลายคนคิดคือกันบ่คือเพิ่นเขียนออกมานี่ถ้าว่าได้มีอันน่ะเฮาเสียชีวิตไปเนาะเฮามีโทรศัพท์มีอย่างอันนี้เว้าเรื่องชั่วหลายคันเป็นแบบนี้สิเป็นคนหนุ่มเพิ่นมากันหลายเนาะเพิ่นมากหลายเพิ่นละเว้าว่าถ้าหากค่อยตายแล้วค่อยสิปะโทรศัพท์ค่อยนี่ไว้ให้หมู่ค่อยแล้วให้เทคหาเบิดทุกคนที่ไปร่วมรายการทรงสการค่อยหั่นน่ะว่าขอบใจแต่ว่าให้แม่นอันน่ะโฟนของเราเนาะก็แม่นแน่นอนว่าเสียชีวิตอาทิตย์นึงบ่ทรงสการ2อาทิตย์บ่จังซี่ทางบริษัทคัมปานีคือสิบ่ตัดโลดดอกคือสิบ่เอา

ระบบระเบียบของประเทศนี่ตอนนี้มันต่างกันใดเขาเจ้าอาจจะคิดแบบหนึ่งบ่เว้าเรื่องลูกอันนี้เว้าเรื่องลูกแต่บัดนี้เว้าเรื่องหลานหลานนั้นแห้งแล้วล่ะคันเฮาบ่บอกเฮาบ่ว่าเขาสิฮู้บ่แกรนด์มาแกรนด์พาเฮาบ่พาไปหันบ่พาไปเขาสิฮู้บ่ดนแล้วพ่อแม่เราบ่บอกว่าแกรนด์มาแม่นจังซั่นเด้อผู้นั้นเด้ออยู่หันเด้ออยู่นี่เด้อเขาบ่ฮู้เขาก็ต้องเฮียนฮู้ตั้งแต่ว่าเขาเฮียนหยังโยงเฮียนและครูมื้อนี้เป็นใดเพิ่นสอนวิชาหยังใหญ่ขึ้นมาก็หมู่ครูเขาเจ้าสิเก็บกรรมเอาสภาพแบบนั้นนอกจากนั้นก็โทรศัพท์เฮียนลิ้นอย่างอยู่นําโทรศัพท์โซเชียลมีเดียหรือว่าโทรทัศน์ช่อง9ช่อง2ช่อง10อีหยังก็ว่ากันไปเนาะเขาเจ้าสิเฮียนฮู้นําแบบนั้นซะนั้นอันเฮาเว้าเฮาว่านี่อย่าให้ลูกให้หลานเฮาหั่นเป็นคนฮู้ผู้ดีเป็นคนฮู้จักวัฒนธรรมก็มีแต่เฮาผู้ใหญ่นี่คันรุ่นเฮารุ่นน้องรุ่นนุ่งรุ่นหลานเฮาบ่เว้าบ่ว่าแล้วก็บ่มีผู้ใดสิดําเนินต่อลูกหลานก็บ่ฮู้ฉะนั้นบัดนี้สิมีคําถามมาอีกได้บ่จําเป็นบ่ต้องได้เฮ็ดต้องได้รักษาวัฒนธรรมจะว่าจำเป็นก็ว่าจำเป็นที่ว่าบ่จำเป็นก็บ่จำเป็นวัฒนธรรมลาวเฮาเป็นจังได๋พ่อแม่เฮาสอนมาเฮาเฮียนนําผู้เฒ่าผู้โอเพิ่นมีประสบการณ์เนาะอันใดดีอันใดบ่ดีเฮาก็ฮู้แต่ว่าหลังๆมานี่มันต่างเด้เนาะบัดนี้รุ่นใหม่นี่มันเฮียนนําหยังเฮียนนําอันน่ะทันสมัยเฮียนอยู่ใน Facebook เฮียนอยู่ใน Google บ่เข้าใจแต่กี้ลูกหลานไปถามพ่อถามแม่ถามผู้ที่เพิ่นอาบน้ําร้อนน้ําเย็นเพิ่นผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้บ่เขาจะบ่ได้ไปถามผู้ใหญ่ครับไปถาม Google เปิดโทรทัศน์ขึ้นมาลุงกุ๊กตัวอย่างคือจังว่าสิไปนอร์ทซิดนีย์นี่ไปจังได๋มันสิบ่จะมีรถจะขับรถไปเส้นนั้นเส้นนี้มันสิจะขี่รถไฟไปสายนั้นสายนี้หรือบ่ซั่นก็ขึ้นแท็กซี่ขี่อูเบอร์ไปเอาแดรสให้เขาก็พาไปอันนี้ว่าเรื่องง่ายๆว่าเรื่องความจริงเนาะสภาพการนี่เฮาต้องได้ยอมรับนั่นเฮาเริ่มต้นว่าเรื่องประเพณีว่าเรื่องวัฒนธรรมพ่อแม่บัดนี้คันเฮาบ่ได้เริ่มบ่บอกบ่สอนมันก็สิเป็นไปอีกแบบนึงเขาสิเฮ็ดกันไปอีกแบบนึงเนาะตัวอย่างก็คือการเมียนทรัพย์คาบทรงสการปัจจุบันเฮาเฮ็ดจังได๋พ่อแม่หลายคนเพิ่นเว้ากันตะกี้ต้องให้มีลูกชายเอาเมียแล้วให้มีลูกชาย4คนเด้อเพิ่นสิหามเขาเจ้าจึงเขาสิหามเฮาไปประสาได้4ก้อนเศร้าบ่ต้องให้คนอื่นหามเพิ่นว่าซั่นแต่เดี๋ยวนี้มีบ่มีนั้นบ่มีมันเป็นตามสภาพการบ่แม่นว่าเฮาอยากไปหามไหนเสียชีวิตต้องไปเสียอยู่ห้องหมอนําหมอมากวดถ้าอยู่หั่นเกือบ24ชั่วโมงเขาจังค่อยกวดเซ็นเจียให้จังเข้าไปเข้าห้องเย็นไว้คันอยู่บ้านนี่ก็ต้องได้ท่าพี่น้องมีหยังมายามเบิดมาเบิ่งเบิดคันเสียอยู่บ้านนี่เนาะคันเสียอยู่บ้านนี่ตำรวจต้องมาต้องได้แจ้งตำรวจมาเทคเอวิเดนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังจังค่อยเสียอยู่บ้านความจริงกฎมันบ่มีเด้คนเสียอยู่บ้านคันบ่อัตคัดหรือว่านอนเลอตายอีหยังไปซะส่วนหลายคนสิเจ็บสิโซไปห้องหมอไปเสียอยู่ห้องหมอเนาะความจริงมันเป็นซั่นแต่อันนี้มาเฮามาเสียอยู่บ้านนี่ยากต้องได้ไปตามขั้นบ่แม่นยากก็ต้องได้ไปตามขั้นตอนแล้วเสียเวลาเพิ่มไปอีกเนาะคือจังข้าพเจ้าไปทรงสการมือวันศุกร์ฮะอันนี้เพิ่นก็เว้าให้ฟังเจ้าภาพเพิ่นเองเว้าให้ฟังว่าโอ้ยเพิ่นเสียอยู่บ้านก็ได้ใช้เวลาเด้คันเสียอยู่บ้านน่ะก็จะต้องตำรวจมากวดมาเช็คแล้วไปห้องหมออีกไปห้องหมอกวดเช็คอีกออโทปซีอีกแล้วก็กักไว้อีกพุ่นละจนฮอดมือเพิ่นเซ็นเจียเซ็นสอเฮาจังค่อยไปรับเอาศพหั่นมาฟินิโรโฮมหรือว่ามาอันนี้นี่ได้จังค่อยนั้นมันเป็นเส้นใดกฎระเบียบใดอันที่เฮาอยากเฮ็ดมันเฮ็ดบ่ได้มันต้องไปเข้าตามขั้นตอนของเขาเจ้าไปตามระเบียบของเขาเจ้าอ่ะมื้อนี้สิเว้ามาว่าคําแซมเป็นหยังมาวักเว้าเรื่องสิเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงให้วางแผนไว้ล่ะเป็นห่วงเว้าฟังผ่านมาประสบการณ์ที่ได้อยู่ในสาเหตุนั้นมันก็ต้องไปเป็นอย่างซั่นคือเป็นก็มีหมู่หลายคนว่าบ่เว้านะเรื่องเตี่ยเรื่องตายนี่บ่เว้านะเรื่องเสียชีวิตนี่แม่นเฮาบ่อยากเว้าแต่มันเป็นความจริงต้องเว้าสู่กันฟังเจ้าอาจจะบ่ฮู้ให้เจ้าคิดเด้อว่าเวลากันเจ้าไปยากไผยาก
ขันเจ้าบ่เฮ็ด

0: ยังไว้ยากเลยหลายคนเพิ่นก็เตรียมไว้เฮากับปุติเพิ่นดอกเออท่านแม่ตายเอาเครื่องนี้เด้อซุบใส่สิ้นผืนนี้เด้อเสื้อผืนนี้เด้อผ้าเบียงผืนนี้เด้อเออท่านพ่อตายแล้วเอาไปไว้หันเด้อเอาไปไว้นี่เด้อเฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้ออืมกระดูกคือกันบางคนก็ว่าเออเผาแล้วไปจุ่มน้ําอธิษฐานน้ําเด้อหรือไปห้อยใส่ภูผาเด้อหรือบ่เส้นก็เอาไปใส่ธาตุอยู่หันเด้อยืนนี่เด้อได้จ่องได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละบาทก้าวเงินเบิดได้ท่านฟังที่เคารพต้องได้เสียฟรีอันนั้นน่ะสละคันบ่อยากเว้ามันก็เป็นตาเว้าสู่กันฟังเป็นเว้าให้ฟัง
1: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM
0: จ้าแม่และท่านมาฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาว 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์อ่ะฟังเพลงอีกมวนๆแล้วจะค่อยหาเรื่องมาล้มกันต่อจ้า
1: D9.9

0: แม่นแล้ว 99.9 FM 99.9 ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:52 น.ท่านผู้ฟังที่เคารพฟังเพลงไปเมื่อกี้นี่ก็ม่วนอ่อนซ้อนใจนอกจากพระเจ้าฟังแล้วเว้าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้เดียวไปห้องห้องอยู่ใสฟังแล้วอ่อนซ้อนใจดีใจเวลาตอนนี้ 11:34 น.ครึ่งท่านฟังที่เคารพเนาะคำขวัญก่อนจะไปโอ้ล้มกันในเรื่องในอีหยัง subject หรือว่าข้อความต่อไปที่มันขึ้นมาเนาะคนว่าสีชีวิตของคนเฮานี่ชีวิตบ่มีหยังที่แน่นอนฮักก็ดูแลคิดฮอดก็กอดกันเห็นกันผิดก็ขอโทษสุขก็ขอบใจฮู้สึกแนวใดก็บอกกันอย่าซับซ้อนหยังหลายบ่ต้องอำอึ้งอึ้งอิ่งหยังเว้ากงกงโลดโลกบ่ได้ให้เวลาโลกได้ให้เวลาเฮาบ่หลายโลกบ่ได้ให้เวลาเฮาหลายขนาดนั้นบ่มีไผฮู้ล่วงหน้าตื่นขึ้นมาบ่ได้อยู่นํากันก็เป็นได้เป็นว่าสู้ๆเด้อเฮาฮู้ตั้งแต่มื้อเกิดแล้วเฮาฮู้แต่ปัจจุบันเฮาฮู้มื้อนี้มื้ออื่นเฮาบ่ฮู้ฉะนั้นเฮาบ่ฮู้นอนหลับแล้วอาจบ่ตื่นก็มีก็หลายคนเนาะคือจังเข้าห้องหมอมาเข้าห้องหมอผ่าตัดเพิ่นให้เซ็นเกียร์ไว้โลดเพราะหยังย่านเฮาบ่ตื่นคันเฮาบ่ตื่นสิไปถือว่าความผิดพลาดของเพิ่นพี่น้องผู้หยังก็ไปฟ้องซั่นน่ะเพิ่นเฮ็ดอันนั้นเป็นอันน่ะ อันนั้นเป็นคำที่กฎระเบียบที่เพิ่นจะต้องได้ปฏิบัติเนาะแล้วก็อีกมีอีกหลายๆอันอยู่ข้อความอันนั้นบ่แม่นข้อความคำเว้าคำขวัญตัวนี้เพิ่นว่าสิเก่งปานใดก็ยังฮู้จักพลาดสลาดปานใดก็ยังพังระวังปานใดก็ยังผิดเพราะชีวิตมันบ่แน่นอนอย่าสุประมาทเด้อเพิ่นก็เตือนเพิ่นก็เตือนมาเนาะเพิ่นเขียนกราบเขียนก่อนมานี่บ่แม่นเพิ่นทําบ่แม่นธรรมดาเด้แม่นเพิ่นคิดเพิ่นอ่านนอกจากคําที่ว่าล่องจ่องกันดีแล้วก็ต้องให้ฟังม่วนหูถูกใจอีกแต่ว่าออกคำใดก็ไปเขียนเว้าเสียดสีออกคำใดก็ไปเขียนด่าแน่นอนอ่านออกไปเว้าออกไปส่งออกไปก็บ่มีผู้ฟังเลยบ่มีผู้สนใจอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าจะเข้ามาห่วม 99.9 เจ้าสวัสดี 99.9 ตอนนี้ 11:35 นาทีเนาะดังที่ข้าพเจ้าเว้าแล้วทางวัดพญาแก้วมีงานกองบุญโมทนากินทานหาผู้ที่ล่วงลับไปและเงินทุกดอนนี้ยังนอกจากเพิ่นใส่ใจค่าเสื้อห้องอาหารมาห่วงแต่งแล้วเพิ่นก็สิมอบให้วัดท่านเพิ่นว่าเนาะทางวัดอาจจะมีแนวใส่เนาะอาจจะเพราะว่าแปลงหั่นแปลงนี่บ่ดินบ่น้ําท่วมบ่อีหยังก็ว่ากันไปอยู่ดินวัดดินว่าหั่นเนาะเพราะว่าหยังชุมชนลาวเฮาชาวพุทธนี่ก็ได้ไปอาศัยเนาะตัวอย่างอยู่วัดหั่นอาศัยสถานที่ก็คือเฮาฮู้แหละเฮาได้ไปอยู่เต้นได้ปลุกเต้นได้เซาเต้นมาเป็นประจำแล้วก็ไปเฮ็ดหยังอยู่หั่นว่าคำนี้มาครับพระเจ้าก็ค่อยใจว่าคำบ่เว้าซะดีก่อนเนาะบ่เว้าซะดีก่อนมีแต่หลายคนเคยเว้าว่าอันน่ะรถอันนี้อีหยังอยู่บ้านลาวอยู่เมืองลาวเฮาเพิ่นว่าเจ๊กมาลัยไทยอันนี้เป็นคำตรงตุ่ยเด้อบ่แม่นเว้าเสียดสีเป็นคำตรงตุ่ยเขาเจ้าเว้ากันอยู่เจ็กมาลัยไทยไทยมาลัยลาวลาวไปลัยลิงซั่นข้าพเจ้าเว้าเรื่องลิงเนาะลิงปุกเฮือนเฮ็ดลิงปุกเฮือนปุกตูบเฮ็ดจังได๋ตัวลิงเนาะหลายคนก็อยากสิเห็นหรือสิเห็นผ่านตาลิงนะเวลามันสิปุกเฮือนมันอยู่ฮักงาไม้ฮักพุ่มไม้เขียวๆนี่แหละเอามาปุกเป็นเฮือนแต่ว่าบัดฝนตกมานะลิงน่ะบ่ไปซ่นเด้บ่ไปซ่นฝนเด้ขึ้นไปนั่งอยู่ทางถึงกันบนต้นฟุ้มไม้ที่ตัวไปปลูกหมายคําว่าเฮ็ดเฮือนแต่บ่ได้อยู่เนาะบัดเพิ่นสิอยู่เพิ่นขึ้นไปอยู่ถึงหลังให้ฝนตกค้ําหัวอันนั้นเขาเอิ้นลิงลิงเฮ็ดแนวนั้นเนาะเป็นนิทานนึงเว้าสู่กันฟัง99.9เจ้าสวานาดินายพอนายทำฟันก็ลบแต่นี้11:37 น. ว้าอีหยังไปกะคือว่าเป็นธรรมดาเนาะสิซอกเพลงมันม่วนให้พี่น้องหั่นได้ฟังอีกว่ามีหยังฟังเพลงนี้มึงดูคือสิม่วน
1: Nine.

เอาแม่นแล้ว 99.9 99.9 FM ทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. ท่านผู้ฟังที่เคารพโอ้ยเนาะฟังเพลงมันม่วนเพลงลาวนี่ผู้ใดข้าพเจ้าเว้าแล้วฟังแล้วก็ม่วนอ่อนซ้อนใจเอาซิซะข้าพเจ้าอยากอ่านนั่นน่ะคำเพียงเรียบเรียงโดยพันพญาภูมิปัญญาแผ่นดินเมแต่ว่าขอลัดเอาข้อนี้เพิ่นว่าสิเพิ่นว่าล้ำหรือว่าผู้เว้าขอย้อมมือไหวคุณครูผู้สอนสั่งคุณพระรัตนไตรคุณพระสังฆเจ้าย้อไหวกิ่งเสียนกับทั้งคุณ8สั้น 40,000 ธรรมขันธ์คุณแถมถึงธรณีแผ่นภูเนาพื้นขอให้ยืนและจ้องมองนำซี่สองให้สมองเรียนล่ำยามโอ้โอยล้ำเพิ่นว่านี้ว่าก่อนเป็นเพิ่นสิเขียนก่อนล้ำให้เนาะเพิ่นว่าบัดนี้สิได้ตื้องต่อน้องแนวนอเสน่หาเจ้าผู้คนงามเหลึกว่าจังใดได้น้องพัดแต่มองเห็นน่ะอยากว่าจ่าถามข่าวหัวใจซ้ายฟังเฝ้าอยากสมเกี้ยวกอมเสน่ห์มื้อนี้ล้ำได้มาเห็นแก้วแนวดีผู้ประเสริฐซ้ายขอยับเข้าใกล้ไขคอข่าวขวมก่อนอื่นซ้ายอยากถามข่าวน้องแนวนอนงหักนางนั้นมีนามใดจงว่ามาเบิ่งดูน้องนางนั้นเนาในห้องแดนใดจงได้กล่าวสาวพ่อแม่พี่น้องทางบ้านอยู่สบายอยู่บ่ซ้ายอยากฮู้บอนบ้านเขตถิ่นภูมิสถานขนามน้ำแนวใดถิ่นเดิมค้าเข้าถามถึงนาถึงเขาอุดมดีบ่น้องอ่อนปู่ป่าเสยเสด็จบ้อนตามห้วยห้องหนองอยู่บ่ไอ้นี้มักฮูบน้องโอ้อาวกะสรรหาบอกว่าทันใจป่าตั้งแต่แรงวานนี้ขอจงโศกีด้วยดอมสายอ้ายเด๋อเสริญเจ้าเปื้องปินหน่ามาพี่ให้พี่แหงฮึมอันนี้ก็เป็นคำพยาเนาะคำพยามวนมวนนะมวนมวนมวนซ้ำใดหันกะท่านผู้ฟังก็คือสิฮู้จักบัดนี้มาฟังเพลงมีมวนมวนนี่แห้งสิมวนเนาะเพลงนี้ว่าจะได้เนาะอ้าวลืมซะล่ะ

99.9 FM แมนแล้วท่านฟังตลบ 99.9 ทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:52 นทีมงานหาแนวดีๆมาเว้าสู่ฟังเนาะอันนี้มันข้าพเจ้าเว้าสิดีหรือบ่ดีก็ขึ้นกับท่านผู้ฟังฟังว่าเอาเรื่องเว้ามานี่ดีบ่ แต่ว่าเพลงนี่แน่นอนฟังแล้วม่วนอ่อนซ้อนใจเปิดอยู่ไสผู้ใดเอาไปห้องฟังแล้วม่วนภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลเนาะเปิดเพลงสมหักสมรสเนาะงานดองแต่ว่ามันบ่แม่นงานดองนี่ก็เปิดฟังได้ยามใดก็เปิดฟังได้เพราะเฮามักม่วนเฮามักจังหวะเฮามักความอ่อนซ้อนมันก็กล่าวถึงเบิดเหรอเรื่องนิสัยใจคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวประเพณีดีงามแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังอีกยังมีอีกหลายๆเพลงอยู่ที่ว่าสิเปิดให้ฟังเนาะคือจังเพลงอีหยังเพิ่นแต่งให้เพิ่นแต่งเข้าให้เข้าตามสภาพการตัวอย่างคือจังหวะเพลงไปใส่มาจังซี่ไปใส่มาเพลงหันสิบอกเบิดว่ามันเกี่ยวกับหยังนะเอ้ามาฟังอีกว่าเพลงไปใส่มานี่มันสิเป็นจังได๋เชิญ

0: ไปใส่มาเนาะทานฟังเตลบไปใส่มาก็คือเพลงหั่นล่ะเว้าล่ะฟังแล้วม่วนทานฟังเตลบ
1: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM
0: แม่แล้ว 99.9 FM ตอนนี้เวลา 11:52 นาทีเครื่องทานฟังเตลบเฮายังสิอยู่อีกฟังกับแสนสิมาฝอยอยู่นี่บ่ดนสิได้กลับไปเพิ่นละสิกลับไปวัดไปหาพี่หาน้องไปเก็บเอาเครื่องมาซั่นซะเพราะว่าตอนมาให้มันเอาเครื่องมาส่งเพิ่นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสิเรียบร้อยแล้วก็ปรารถนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่วัดก็คือสิเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็คือสิได้กินอิ่มนงอุ่นอิ่มน้ําสําราญแล้วก็แนวใดก็ตามอย่าลืมเด้อเครื่องของติบข้าวติบน้ําถ้วย3ถ้วยโอ3บ่จองบ่นั้นเพิ่นอันใดคั่นเอาจากบ้านไปก็ให้เก็บออกเก็บกลับคืนเมื่อเนาะเอาไปหั่นแล้วมันก็สิหลงสิเสียสิปนเด้ฉะนั้นภาษีบ่สบายใจเนาะแน่นอนของเฮาคั่นผู้ใดเอามันถูกเสียไปแล้วนี่มันก็ยากเนาะคิดอยู่หั่นล่ะห่วงอยู่หั่นล่ะอันนี้เฮาก็คือสิเข้าใจเป็นเว้าเรื่องเครื่องของเนาะแล้วก็ยังนี่อีกหลายอันว่าเรื่องสุมสนเฮามื้อนี้หั่นบ่ได้มื้อนี้มาจัดรายการผู้เดียวบ่ได้เว้าเรื่องอพยากรณ์อากาศให้ท่านผู้ฟังเลยขอเว้าพยากรณ์อากาศให้ท่านผู้ฟังหน่อยนึงว่าเอาของซิดนีย์ซะเนาะซิดนีย์นี่เพิ่นว่าจังซี่มื้อนี้หั่นแดดเนาะแดดต่ําสุดให้แม่น9องศาฮอด18องศาเนาะเฮาสิเห็นแดดไปฮอดพุ่นล่ะจนค่ํา 5-6 โมงแลงตะเวนตกแล้ว12โมงกลางคืนน่ะสิมีฝน 10% แต่สิว่าฝนฝอยน่ะแต่บ่เป็นหยังเฮานอนหลับฝันเฮานอนหลับอยู่ได้12โมงกลางคืนเนาะแล้วบัดนี้มื้ออื่นท่านฟังกลมมื้ออื่นวันจันทร์พยากรณ์อากาศสิ10หา18ต่ําสุด10สูงสุด18แล้วก็เพิ่นว่ามีฝนในมื้ออื่นก็ว่ากันไปเนาะแล้วบัดนี้เพราะว่าบ่เห็นแดดเด้ออันนี้ว่าเรื่องซิดนีย์ซิดนีย์มันก็สิกำกวมไปเบิดหลายๆบ่อนก็ชื่อกันเอ้าวันคานวันพุธวันพฤหัสเฮาสิเห็นแดดสักเครื่องได้เมื่อวันคานคันผู้ใดอยากสักเครื่องมื้อนี้คือสิผ่านไปแล้วมื้อนี้คือสิผ่านไปแต่ถ้าอันเว้าถึงผู้ที่บ่มี dry machine เนาะบ่มีจักรนะเป่านะให้มันแห้งอ่ะนะคันผู้ใดที่ว่าอยากสักเครื่องมื้อนี้แดดมื้ออื่นนี่ฝนมื้ออื่นนี่บ่เว้าเรื่องสักเครื่องซะดีก่อนสวันคานวันพุธวันพฤหัสนี่มันสิมีแดดจงไว้ถามมื้ออื่นก็สักมื้อฮือซะวันคานจังค่อยสักอุณหภูมิมื้อวันคานนั่นสิอยู่ระหว่าง9หา19มีแดดเนาะวันพุธบัดนี้10หา18ก็มีแดดคือกันแล้ววันพฤหัส7หา16เริ่มเด้มีแดดอยู่แต่ว่าเริ่มเย็นเนาะพุละวันศุกร์วันเสาร์เพิ่นว่าสิมีฝน 50% 70% อันนี้ก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศแต่ว่าแนวใดก็ตามอากาศอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่ก็คือท่านฮู้ทุกคนฮู้หั่นน่ะมื้อนึงอาจเป็นได้ฮอด4ฤดูเนาะอากาศฮ้อนอากาศหนาวอากาศดอกอันนี้ยังอื้ออ้ามาฝนตกคืออ้ามาบักเห็บลงมาอีกนําบ่พอเนาะก็ให้สรุปรวมแล้วแม่นอากาศดีเนาะอากาศดีเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้กับมื้อวันคานวันพุธวันพฤหัสสิมีแดดกันผู้ใดอยากสักเครื่องสักหยังบ่อยากเอาไปใส่จักเป่าจักอบให้มันแห้งหั่นก็เอาไว้สักมื้อวันคานก็ได้เนาะมายิงหน่อยนึงแดดออกมาแล้วมันก็แห้งนั่นเป็นพยากรณ์อากาศนี่เว้ารวมอยู่ซิดนีย์เนาะเขตซิดนีย์เฮาก็ไกลเฮาก็ห่างจากซิดนีย์ตั้ง30กว่าหลักเด้แต่มันก็เกี่ยวกันอยู่ฟ้าเนี่ยมันกวมหัวเฮาบ่ถูกบ่อนเฮาเป็นหยังค่อยว่าจังซั่นเฮาอยู่นี่เห็นเดือนเฮาขี่รถไปเมืองลาวเพิ่นก็ยังเห็นเดือนอยู่เอาไปยุโรปไปอเมริกาพุ่นไปฝรั่งพุ่นมันก็ยังเห็นอยู่เบิดอย่างก็อาจสิต่างกันน้อยนึงต่างกันเบิ่งอันนึงอยู่เบื้องซ้ายอันนึงอยู่เคิงบ่อันนึงอยู่เงียงขัวบ่อันนึงอยู่ ใต้บ่อย่างพอบอสลี่เฮานี่แม่นเพิ่นเว้าว่าภาษาอังกฤษไทยคันพยายามมีการเพิ่นสิว่ามาแล้วมาจากดาวอันเดอร์ดาวอันเดอร์ที่แปลว่าอยู่กล้องโลกว่าซั่นซะคันออสเตรเลียนี่มันอยู่กล้องโลกคันเว้าเรื่องไปอเมริกานี่เฮาไปแต่ก่อนก็ถูกคนถามถูกคนถามโอ้ยมาแล้วก็เจ้าลังคนบ่ฮู้ได้ออสเตรเลียอยู่ไสก็เจ้าบ่ฮู้จึงก็มาได้อธิบายโอ้เว้าไปหลายเนาะตอนนี้ 11:57 นาทีแล้วถามฟังเคารพยังบ่มีเวลาหลายสิได้เว้าได้ว่านํากันแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะคันมีหยังแล้วก็ให้ติดต่อกับเจ้ามีหยังจะส่งข่าวโทรเทคหาหรือว่าโทรศัพท์หาก็ได้0403008456 0403008456เนาะอันนี้มันเบอร์โทรศัพท์มือถือของพระเจ้าเองแล้วก็พร้อมกันนี้ฮอดโมงแล้วขอให้ทานผู้ฟังทุกทานจงมีแต่อายุวโนสุขังพลังซื้อได้ขายมานกินแซ่บนอนหลับให้รักษาสุขภาพมันสําคัญที่สุดเนาะตื่นมื้อเช้าเห็นหน้าจังว่ายังคือคํากลับก่อนเว้าไปหั่นล่ะมันผู้ใดอายุฮอดขอนคน60 70 80 80แล้วมันมีสิทธิ์กระปุดไปได้ไดเนาะอันนี้ก็แม่นเพื่อเนาะลูกหลานก็เช่นเดียวกันเนาะผู้ใดมีพ่อมีแม่ก็ถือว่าเป็นพระเจ้าองค์ประเสริฐเนาะขอให้รักษาอันดีอันงามอันนี้ไว้เนาะเฮาเกิดขึ้นมาชาติเดียวให้ลืมไปซะว่าเฮาเกิดไปแล้วบ่ซั่นบ่ต้องห่วงคันเฮาห่วงเฮาอยู่เฮาปักหลักอยู่อันเก่าเฮาก็แปลว่าไปไสบ่ได้ยึดถือหลักเก่าเอาง่ายๆคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยากกันน่ะในเฮ็ดหยังกับเจ้ากะเก่งกะย่ํามันน่ะความหมายครับพระเจ้าเว้านิทานคือสิฮู้จักเอาฮอดโมงแล้วพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
2: McKillop's Season Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods,storms, cyclones and earthquakes and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit mckillopseasons.org.au. Station sponsor.
3: Do you want to help your kids get involved in the local community, build self-confidence?
4: St. John Ambulance Cadets is for you. Young people from 8 to 18 can join the cadet program and make a real difference.We learn about first aid, make new friends and have a lot of fun together. Now, I want to be a paramedic when I grow up.
3: St. John Cadets, a safe and supportive way to learn and serve the community. stjohnnsw.com.au.
5: On a game day, work day, school day, moving day, rainy day, you can ask, are you okay any day? Because life happens every day.Check in often and have regular, meaningful conversations with those you care about. Ask, are you okay any day? Because a conversation could change a life. Learn how to ask at areyouok.org.au.
6: Hi, this is John Mayer for RAD. Music is one of the most important things in my life, but nothing is more important than life itself. When you drink, then drive, you're risking your life and the lives of everybody on the road.So whenever you're having a few drinks, just plan ahead. Before you head out, arrange a designated driver who won't drink, or make sure you have enough money for a taxi. Remember, friends don't let friends drink drive.
7: Rad. Check us out on Facebook.
8: You're listening to Blackwave on Smart 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
9: Please be advised, this Blackwave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
8: You're listening to Blackwave on SWR 99.9.